โอ้สุยกายนี้เตมันังบอกกับอะไรรังเดียนกับสิงายลายจะเกียดงามันไอเงากันนี่ไอนวงงังกัดกับสิกดียามันตาม